0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ถึงแม้ว่าซีรีส์ล่าหยกจะจบไปสักพักนึงแล้วนะคะแต่ถ้าใครยัง move on จากจางหลิงเฮ่อไปไม่ได้หญิงมีอีก3เรื่องมาแนะนำกันค่ะเรื่องแรกนะคะ My Journey to You ค่ะเป็นโทนลึกลับสายลับเกมจิตวิทยาความรักที่ไว้ใจไม่ได้ฟีลจะใกล้ๆล่าหยกที่สุดค่ะเรื่องที่2 Story of คุณหนิง Palace นะคะก็เป็นเรื่องที่จางหลิงเฮ่อเล่นอีกเหมือนกันพระเอกธงแดงก็จริงแต่ว่าจะฉลาดเย็นชาแล้วก็คลั่งรักมากๆใครที่ชื่นชอบไวบ์นี้คือใช่ค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นผู้กำกับคนเดียวกันนั่นก็คืออีเจิงค่ะเรื่อง Love Between Fairy and Devil นะคะใครที่ชอบงานภาพสวยๆความรักจากศัตรูแล้วก็คลั่งรักในแบบพีคๆอินได้ไม่แพ้ล่าหยกต้องจัดค่ะ3เรื่องนี้ห้ามพลาดค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: อัพดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute
1: Health ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซิน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซินสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซินดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสกาเดช Run for

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: yeah!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับภารกิจของกองทัพเรือในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนภาคตะวันออกโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีสามารถจับกลุ่มชาวไทยและชาวต่างชาติรวม6รายลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ดาชี
1: ขอตังขอตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: พ่อรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
5: กองทัพเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจับกลุ่มชาวไทย5รายและกัมพูชา1รายลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีติดตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ครับ
6: กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีชุดควบคุมฐานพรานนาวิกโยธินที่4ร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543คลองโป่งน้ำร้อนจัดกำลังพลลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณถนนในสวนเกษตรริมชายแดนบ้านมะรุมหมู่ที่6ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีตรวจพบบุคคลต้องสงสัยลักษณะท่าทางมีพิรุธจึงได้ขอควบคุมตรวจสอบพบเป็นบุคคลสัญชาติไทยจำนวน5รายสัญชาติกัมพูชาจำนวน1รายจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าบุคคลทั้ง6รายลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติจากประเทศกัมพูชาเพื่อกลับเข้าไทยเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวมาที่ทำการร้อยทหารพรานโดยผู้กระทำผิดทั้ง6รายให้การรับสารภาพว่าได้ลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติเพื่อไปรับจ้างทำงานเป็นแอดมินเพจพนันออนไลน์ที่ตึกแกรนในตลาดทศาพรมตำบลสตึกกัดอำเภอสารกราวจังหวัดไทลินประเทศกัมพูชาโดยได้รับค่าจ้างเดือนละ 20,000 ถึง 25,000 บาทปัจจุบันเจ้าหน้าที่กัมพูชานำกำลังเข้าทำการตรวจค้นสถานที่และตรวจสอบคัดกรองบุคคลต่างด้าวตามตึกต่างๆจึงเกรงว่าจะได้รับความเดือดร้อนต้องหลบซ่อนตัวเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมตลอดจนเพจออนไลน์ก็ไม่สามารถเปิดทำการได้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วพวกตนจึงตัดสินใจลักลอบกลับเข้าไทยโดยติดต่อในหน้าพาข้ามแดนเสียค่านำพาคนละ 7,000 บาทจนถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมตัวดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาคนไทย5รายไม่เดินทางเข้าออกตามช่องทางที่รัฐกำหนดตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองพ.ศ.2522และบุคคลสัญชาติกัมพูชา1รายข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรป่งน้ำร้อนและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีรับตัวผู้กระทำผิดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปพันจ่าเอกบุญเรืองเพ็งจันทร์ทีมข่าวกองทัพเรือสทร.4จันทบุรีรายงาน
5: และมาปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาบริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลแล้วกลับมารับฟังข่าวได้อีกครั้งในต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี่ไม่ใช้ AI ทำงานเท่ากับขาดทุนในชีวิตแล้วจริงหรือเปล่าครับ World Economic Forum ครับเขาบอกว่า AI ไม่ได้มาแย่งงานของเราทั้งหมดนะครับแต่จะมาขยายขีดความสามารถของคนที่ใช้มันเป็นฮะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ AI ช่วยทำงานจะมีผลิตภาพที่สูงขึ้นถึง 40% เลยทีเดียวนะครับคุณสามารถสร้างรายได้เสริมจากทักษะนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างทำ Prompt Engineering นะครับหรือว่าการสร้างเนื้อหาด้วย AI ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในเวลานี้นะครับหรือแม้กระทั่งหากคุณมีงานประจำอยู่หรือธุรกิจประจำอยู่นะครับคุณสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้และคุณลองแบ่งเวลาสักวันละชั่วโมงถึง2ชั่วโมงมาเรียนรู้เครื่องมือ AI ใหม่ๆครับเพราะว่าในปีที่จะถึงนี้ความเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะน่าจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในการสร้างเงินนะครับและถือเป็นสกุลเงินใหม่ที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวครับกับคำว่า AI ครับ
1: Man Forward Extra Smart Money
2: อยากให้ทุกเมนูขายดี
3: ต้องโก
4: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
3: ต้องโก
5: ที่อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
3: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม
6: ่เฮ้ยคงหายไปไหนเนี่ยเอาอีกแล้วนะหลังตรงข้ามาลงจอกเต็มเลยลดแม่นเลย 50% จัดไปซื้อ1แถม3ไม่พอเว้ยเฮ้ยสิ้นเดือนกินฟรีไว
7: ้เฮ้ยเฮียบรรจงลดราคาดึงลูกค้าแบบเนี้ยมันไม่เจ๊งหรอวะ
6: อุ้ยไม่เจ๊งหรอ
7: เฮียบรรจง
6: คิด
7: บรรจงคิดเราคือแบรนด์ครีเอทีฟคอนซัลท์เราพร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยให้แบรนด์ของคุณแข็งแกร่งแตกต่างอย่างยั่งยืน
6: เฮียคิดไม่ค่อยเก่งอ่ะทำยังไงอ่ะ
7: ทักมาปรึกษาฟรีที่ Facebook บรรจงคิดบรรจงคิดพลิกเกมธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค
8: ์การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
9: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
8: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
9: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: นี้คลิกมาที่ Facebook ตะปามกาเดน
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์@ mun2010หรือโทร

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกสนับสนุนการปฏิบัติการด้วยระบบอากาศยานไร้คนขับและการโจมตีฉกฉวยสะเทินน้ำสะเทินบกเสริมความพร้อมรบของกองทัพเรือรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
8: Greater Carbon 2สีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากใช้ยา
2: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกสนับสนุนการปฏิบัติการด้วยระบบอากาศยานไร้คนขับของกองทัพเรือบริเวณอ่าวไทยตอนบนและการฝึกโจมตีฉกฉวยสะเทินน้ำสะเทินบกณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกภาคสนามและภาคทะเล FTXในการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569สำหรับการฝึกสนับสนุนการปฏิบัติการด้วยระบบอากาศยานไร้คนขับถือเป็นการฝึกทดสอบการประสานการปฏิบัติระหว่างกำลังทางเรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษและระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจการการชี้เป้าและการสนับสนุนการปฏิบัติการทางยุทธวิธีของกำลังทางเรือทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนโดยมีการบูรณาการการปฏิบัติระหว่างเรือรบอากาศยานและหน่วยปฏิบัติการภาคพื้นในลักษณะเครือข่ายการปฏิบัติการร่วมในส่วนของการฝึกโจมตีฉกฉวยสะเทินน้ำสะเทินบกเป็นการทดสอบแผนและการลำเลียงกำลังทางเรือของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินรวมถึงการทดสอบขีดความสามารถของกำลังและยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จริงโดยมีการบูรณาการกำลังทางเรือสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการพิเศษชุดปฏิบัติการชายหาดรถสะเทินน้ำสะเทินบกและอากาศนาวีภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันภัยคุกคามทางอากาศรูปแบบใหม่รวมทั้งการสนับสนุนด้านสายการแพทย์การส่งกลับผู้บาดเจ็บตามสถานการณ์จำลองทั้งนี้การฝึกกองทัพเรือประจำปีถือเป็นการฝึกที่มีความสำคัญสูงสุดของกองทัพเรือดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือภายใต้แนวคิดฝึกให้เสมือนรบจริงเมื่อรบจริงต้องชนะโดยมุ่งเน้นการฝึกวางแผนทางทหารการอำนวยการยุทธการบูรณาการกำลังรบทุกมิติและการทดสอบความพร้อมของกำลังรบในทุกสาขาการปฏิบัติการเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจยิงได้อย่างมีประสิทธิภาพปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
9: กระทรวงยุติธรรมออกประกาศเตือนภัยประชาชนให้ระวังการหลอกลวงในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ที่กำลังระบาดในหลายพื้นที่โดยย้ำว่าแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่การลงทุนแต่เป็นความเสี่ยงและภัยร้ายที่มักจู่โจมผู้ที่ต้องการรวยทางลัดพร้อมเผย8วิธีการล่อลวงที่มิจฉาชีพนิยมใช้เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองประกอบด้วยการใช้คนใกล้ชิดเป็นผู้ชักชวนแอบอ้างชื่อคนดังเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือใช้คำโฆษณาสวยหรูเสนอให้ลงทุนเงินเริ่มต้นน้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติสร้างโปรไฟล์หรูหราจัดฉากอบรมหรือสัมมนาขนาดใหญ่ให้ดูน่าเชื่อถือและใช้คำพูดกดดันให้รีบตัดสินใจหากพบพฤติกรรมเหล่านี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นแชร์ลูกโซ่พร้อมเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อรีบโอนเงินหรือเข้าร่วมการลงทุนใดๆโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพขอให้ทุกคนร่วมกันเฝ้าระวังและช่วยกันแจ้งเตือนคนรอบข้างหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่เพื่อร่วมสกัดการหลอกลวงและป้องกันความสูญเสียของประชาชนและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

MHz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com No filler Just killer hits Mun Forward Extra Music non-stop

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนอาหารเช้าแสนอร่อยที่ครอบครัวต้องระวังเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่หลายคนอาจจะเผลอเลือกอาหารอร่อยแต่กลับส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังราดนมข้นหวานซีเรียลปรุงแต่งน้ำผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มรสหวานซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกลายเป็นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วช่วงสายจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายหิวบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับในระยะยาวได้สำหรับอาหารเช้าที่ดีควรจะมีโปรตีนคุณภาพไขมันดีและใยอาหารเหมาะสมเช่นไข่นมรสจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหรือผักผลไม้สดทั้งลูกมากกว่าน้ำผลไม้ซึ่งการเลือกอาหารเช้าอย่างรู้เท่าทันคือการตั้งต้นวันใหม่ให้สมองสดใสร่างกายมีพลังและระบบเผาผลาญทำงานอย่างสมดุลอีกด้วยค่ะ

0: Wintree City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม
1: ่มาเที่ยวเชียงใหม่

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: นกบกนกเป็นนกบกนกนกบกนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebookเชียงใหม่ไล่นก
2: เสพเสน่ห์ละนาแต่ตีเงินอุ้ยผักแล้วตัวจะ

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ่อไปนี้เป็นเวลา 11:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับราคาน้ำมันวันนี้ทรงตัวดีเซลธรรมดา41.45 บาทเบนซิน95ปตท53.64 บาทส่วนเชลวีพาวเวอร์แก๊ส695และวีพาวเวอร์ดีเซลราคาเท่ากัน49.84 บาทต่อลิตรขณะที่สภาว่าราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง850 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ71,900 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ช่วยวัดเกิ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.รายงานราคาขายปลีกน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพมหานครล่าสุดวันที่15พฤษภาคม2569เวลา 5:00 น.ที่ผ่านมาจาก4สถานีบริการน้ำมันหลักได้แก่ปตท.บางจาก PT และเชลโดยราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล95ปตท.จำหน่ายอยู่ที่ราคาลิตรละ44บาท5สตางค์แก๊สโซฮอล91ราคา43บาท68สตางค์ส่วน E20 อยู่ที่ลิตรละ37บาท5สตางค์และ E85 ราคา32บาท99สตางค์ต่อลิตรด้านน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาราคาอยู่ที่ลิตรละ41บาท45สตางค์เท่ากันทั้ง4สถานีบริการขณะที่เบนซิน95ปตท.อยู่ที่ลิตรละ53บาท64สตางค์และของ PT อยู่ที่ลิตรละ54บาท14สตางค์ส่วนเชลวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95และวีพาวเวอร์ดีเซลราคาจำหน่ายอยู่ที่ลิตรละ49บาท84สตางค์ทั้งนี้ราคาดังกล่าวเป็นราคาขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นและอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่โดยประชาชนควรตรวจสอบราคาจริงณสถานีบริการอีกครั้งก่อนเติมน้ำมันด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง850บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 71,900 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 79,000 บาทขายออกบาทละ 71,100 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 69,478 บาท28สตางค์ขายออกบาทละ 71,900 บาททางนี้ราคาทองคำปรับลดลง850บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวานนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันเจ้าแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเส้นทางเดินโคตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่ต่างครับ

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ในช่วงน้ำมันแพงแบบนี้เชื่อไหมล่ะคะว่าแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถของเราก็สามารถประหยัดได้เยอะแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นให้ขับรถแบบนิ่งๆไม่กระชากเหยียบคันเร่งแรงๆหรือว่าเบรกบ่อยเกินไปมันจะกินน้ำมันค่ะพยายามเร่งแล้วก็ผ่อนให้สมูทนะคะ2 อย่าปล่อยรถติดเครื่องทิ้งเอาไว้ถ้าจอดรอนานเกิน1นาทีดับเครื่องไปเลยช่วยประหยัดได้มากขึ้นค่ะ3เช็คลมยางให้พอดีถ้ายางอ่อนรถจะหนืดก็จะกินน้ำมันมากขึ้น4เอาของไม่จำเป็นออกจากรถค่ะยิ่งถ้าใครสายขนย้ายบ้านไปไหนมาไหนตลอดนี่บอกเลยว่าจะยิ่งกินน้ำมันนะคะอะไรไม่ได้ใช้เอาลงจากรถไปเลยค่ะและ5การวางแผนเส้นทางก่อนออกเลี่ยงรถติดได้จะทำให้ใช้น้ำมันน้อยลงนะคะนี่แหละค่ะไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนรถใหม่แค่เปลี่ยนวิธีขับก็สามารถเซฟค่าน้ำมันได้ยาวๆเลยค่ะ
0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: ม่ของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุนคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
1: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ดร.จุน

0: เชียงใหม่ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: ลิกมาที่ Facebook
1: The Palm Garden
2: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
3: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
4: The

0: Chamkat.
1: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
2: Now we smart connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra.

Ordinary งานจาก Alex Warren ผ่านไปนะครับสวัสดีทักทายกันด้วยชามัน Forward Extra FM 88ในช่วงกลางวันแบบนี้กับนาวีสัมพันธ์ Connect และเจภัสวัฒน์นะครับวันนี้15พฤษภาคมครับครึ่งทางของเดือนแล้วก็เข้าสู่หน้าฝนยังเป็นทางการของบ้านเราด้วยฝนตกแถวไหนบ้างไหมครับเนี่ยรายงานกันได้นะครับ Line and Man Forward นะครับรวมถึงขอเพลงที่อยากฟังกันนะฮะเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับโอ้มีหนังเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือสาบเมืองนะครับก็เป็นหนังที่เป็นเรื่องราวขบประเพณีธรรมเนียมนะฮะของทางเหนือบ้างคือส่วนใหญ่หนังไทยเราจะเห็นมาแบบเห็นทางใต้เยอะเนาะเออแต่อันนี้ก็จะเป็นการอู้กำเมืองในภาพยนตร์ไทยด้วยนะครับมีนักแสดงนำแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เขาไปเปิดตัวกันไม่ว่าจะเป็น

ตีบุญเกียรตินะครับแล้วก็น้ำตาลพิจักขณานะฮะก็เข้าโรงไปแล้วเมื่อวานนี้ด้วยใครจะไปอุดหนุนไปดูกันได้นะครับหนังไทยเราต้องสนับสนุนกันนะครับโดยเฉพาะหนังไทยที่อู้กระเมืองกันแบบนี้เนาะ

0: ครับเดี๋ยวเย็นนี้6โมงเย็นเจกลับมาเจอทุกคนใหม่นะครับส่งท้ายกันนะฮะด้วย Close to Me Ellie Goulding featuring ด้วยนะครับกับ Diplo แล้วก็ Swelly ชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อนะครับที่มัน Forward Extra นะครับAs it was in the hang and Jack Harry Styles. Cause I make it so easy to fall in love. So come get me. Oliver D นะครับกับ So Easy to Fall in Love ด้วยใครขอมาเอ่ย And I'm like, whoa, man, my legs so damn cold. Diamonds when my teeth are sore.รวมถึงไซโคนะครับโพสต์มาโลนฟีเจอริงกับไทยลอร่าไซด์ด้วยนะครับรอฟังกันได้ที่มัน Forward Extra นะครับ
1: นาวีสัมพันธ์คอนเนคร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052 004 699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันพบปลาหมอคางดำชายหาดพัทยาแต่คุมได้ยังไม่กระทบทะเลวงกว้างขณะที่เครือข่ายประมง19จังหวัดจีรัฐบาลแก้ปัญหาภายใน30วันสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
7: ยาครีมสมุนไพรตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้น
2: นายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังสั่งการให้กรมประมงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่วานนี้มีประชาชนแจ้งว่าพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยกรมประมงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและพบว่ามีปลาหมอคางดำจริงในบริเวณดังกล่าวแต่ในส่วนที่สังคมให้ความกังวลว่าพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ดังกล่าวจะทำให้ระบบนิเวศทางทะเลและวิถีชีวิตชาวประมงชายฝั่งจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงหรือไม่นั้นตนได้รับการรายงานยืนยันจากกรมประมงแล้วว่าสถานการณ์ยังคงสามารถควบคุมได้ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างน้ำกร่อยกับน้ำเค็มซึ่งมีการพบปลาชนิดดังกล่าวในพื้นที่นั้นอยู่แล้วแต่เนื่องด้วยในช่วงนี้มีฝนตกทำให้น้ำจืดไหลลงสู่ทะเลที่อาจเป็นปัจจัยเอื้อต่อการกระจายตัวของปลาประกอบกับโดยธรรมชาติของปลาหมอคางดำไม่สามารถดำรงชีวิตหรือแพร่พันธุ์ในน้ำเค็มจัดได้ซึ่งจะเป็นการจำกัดบริเวณให้อยู่เพียงแหล่งน้ำเดิมหรือต้องกลับไปที่น้ำกร่อยจึงเชื่อว่าจะไม่มีการแพร่กระจายลงสู่ทะเลน้ำลึกตามที่สังคมให้ความกังวลพร้อมยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเพิ่มเติมในพื้นที่อื่นโดยพบเพียงใน17จังหวัดตามที่กรมประมงเคยได้รายงานไปแล้วเท่านั้นสำหรับแนวทางการจัดการปลาหมอคางดำในชรพลกล่าวว่ารัฐบาลยังคงมุ่งเน้นในการกำจัดควบคู่กับการใช้ประโยชน์โดยมีแนวทางในการส่งเสริมให้มีการนำปลาหมอคางดำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้ให้แก่ประชาชนและยังคงมีมาตรการทางชีวภาพด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงปลากระพงซึ่งเป็นปลานักล่าตามธรรมชาติที่จะช่วยกำจัดปลาหมอคางดำได้ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการดำเนินการผลักดันทุกมาตรการให้เกิดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดขณะที่ทางด้านตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรและชาวประมงจาก19จังหวัดทั่วประเทศได้รวมตัวเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำภายใน30วันพร้อมเรียกร้องมาตรการเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมเพราะปัญหาปลาหมอคางดำส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่อย่างหนักทั้งบ่อกุ้งและบ่อปลากระพงซึ่งไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้โดยเฉพาะในจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออกและภาคใต้ที่กังวลว่าปลาหมอคางดำจะทำลายระบบนิเวศและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำในระยะยาวและหากรัฐบาลยังไม่มีมาตรการชัดเจนเครือข่ายก็อาจมีการยกระดับความเคลื่อนไหวไปยังทำเนียบรัฐบาลต่อไปปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
8: ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยแจ้งเตือนผู้ลงทุนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อและโลโก้ของตลาดหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รวมถึงบุคคลขององค์กรหลอกล่อให้เหยื่อร่วมลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงเกินความเป็นจริงโดยจะมีพฤติกรรมที่สามารถพบได้บ่อยคือสร้างเพจปลอมเว็บไซต์ปลอมและบัญชีไลน์ปลอมแอบอ้างเป็นผู้บริหารหรือพนักงานเพื่อพูดคุยโน้มน้าวให้ร่วมลงทุน ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ยืนยันว่าไม่มีนโยบายชักชวนลงทุนผ่านโซเชียลมีเดียและแชทส่วนตัวขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบและอย่าหลงเชื่อทำธุรกรรมใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Mark Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
10: Listen to Mark Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MarkForward.com Turn on Tune in And turn up the hits Month Forward Extra. Music non-stop.

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เทรนด์การใช้เงินแบบโอ้อวดคืออะไรครับคุณเคยไหมครับกับการซื้อของแพงๆหรือพวกกระเป๋าแบรนด์เนมเพียงเพราะกลัวเพื่อนร่วมงานจะมองว่าเราไม่ปังในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าการบริโภคเพื่อโอ้อวดครับงานวิจัยจาก Journal of Consumer Research นะครับเขาบอกว่าคนเรามีแนวโน้มจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้นครับเมื่อรู้ว่าสถานะทางสังคมกำลังถูกสั่นคลอนครับวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับคือต้องดึงสติครับการถามตัวเองหนักๆด้วยหลัก Cost per use ครับของชิ้นนี้ถ้าหารตามจำนวนครั้งที่ใช้จริงๆแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าหรือแค่ซื้อมาเพื่อยอดไลค์เพียงแค่ครั้งเดียวลองเปลี่ยนจากการซื้อของอวดคนอื่นมาเป็นการซื้ออิสรภาพให้กับตัวเองดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องอวดใครก็เท่ได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: คลิกมาที่ Facebook The Palm Garden
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.man/extra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: thaiantigen.com
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ยกอินเตอร์เทรดสาขาหางดงใกล้แยกเสมิงที่สุดของแหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่สายใต้กับวัตถุดิบและอุปกรณ์มากกว่า 10,000 รายการพร้อมบริการสั่งสินค้าฮับที่หน้าร้านพิเศษสุดกับพื้นที่เวิร์กช็อปเบเกอรี่และร้านกาแฟสุดชิคยกอินเตอร์เทรดหางดงที่เดียวจบตอบกุญแจธุรกิจเบเกอรี่และเครื่องดื่มเปิดทุกวัน 8:00 น.ถึง 2:00 น.โทร053 248 248 กด 5แล้วมาป้ากันนะเจ้า

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเผยแอฟริกาใต้ประกาศยุติการไต่สวนมาตรการส่งผลสินค้ายางรถยนต์จากไทยส่งออกได้ตามปกติไม่ถูกเรียกเก็บอากรเพิ่มเติมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon ซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากใช้ยาน
4: างอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศประสบความสำเร็จในการช่วยผู้ส่งออกชาวไทยต่อสู้คดีไต่สวนมาตรการหลบเลี่ยงการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือ AC สินค้ายางนอกอัดลมชนิดใหม่หรือยางรถยนต์ของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้หลังล่าสุดแอฟริกาใต้ประกาศยุติการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นทางการซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่20กันยายน2567คณะกรรมาธิการบริหารการค้าต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้ประกาศเปิดการไต่สวน AC ต่อสินค้ายางนอกอัดลมชนิดใหม่ที่ใช้กับรถยนต์รถโดยสารและรถบรรทุกจากประเทศไทยทางนี้การที่แอฟริกาใต้ประกาศยุติการไต่สวนและเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาของแอฟริกาใต้แล้วส่งผลให้ผู้ส่งออกชาวไทยสามารถส่งออกสินค้ายางรถยนต์ไปยังตลาดแอฟริกาใต้ได้ตามปกติโดยไม่ถูกเรียกเก็บอากร AC เพิ่มเติมซึ่งมีส่วนช่วยรักษามูลค่าการส่งออกยางของไทยไปยังแอฟริกาใต้ไว้ได้โดยในปี2568ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังแอฟริกาใต้เกือบ 1,600 ล้านบาทขณะที่คุณภาพอากาศทั่วไทยวันนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมากค่าฝุ่น PM 2.5 ต่ำกว่ามาตรฐานต่อเนื่องทุกพื้นที่ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันพบว่าภาพรวมปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทั่วไทยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากโดยภาคเหนือตรวจค่า PM 2.5 ได้ระหว่าง 4.5 ถึง 20.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ระหว่าง 7.4 ถึง 20.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนภาคกลางและตะวันตกตรวจวัดได้ระหว่าง 3.8 ถึง 20.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรด้านภาคตะวันออกมีค่าฝุ่นอยู่ระหว่าง 7.1 ถึง 21.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ภาคใต้คุณภาพอากาศดีต่อเนื่องตรวจวัดได้เพียง 4.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ระหว่าง 6.7 ถึง 21.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะเดียวกันศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศยังได้คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง7วันข้างหน้าระหว่างวันที่16ถึง22พฤษภาคมนี้พบว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีค่าฝุ่นละอองลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่ส่วนภาคใต้คาดว่าคุณภาพอากาศดีต่อเนื่องปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการดำเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมสุขศาสตร์กองทัพเรือครับโดยท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:19 นที่ระดับ2เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:42 นที่ระดับ69เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอม9และบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:21 นที่ระดับ2เมตร63เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นที่ระดับ53เซนติเมตรและจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:20 นที่ระดับ3เมตร32เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:38 นที่ระดับ1เมตร1เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Come Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเชื้อโรคเติบโตได้ดีและมีน้ำขังเพิ่มขึ้นทำให้บางโรคพบมากกว่าปกติซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายง่ายในที่อับชื้นไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะซึ่งอาการสำคัญคือไข้สูงปวดเมื่อยมีจุดเลือดออกโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสติดต่อจากการลุยน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ซึ่งอาการจะคล้ายหวัดแต่มีข้อเสียคือไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่องตาแดงโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษเนื่องด้วยอาหารจะบูดเน่าเสียง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นโรคผิวหนังจากเชื้อราเช่นกลักเลื่อนเชื้อราที่เท้าจากการเดินลุยฝนสวมใส่รองเท้าถุงเท้าที่อับชื้นสำหรับแนวทางป้องกันคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังและสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นล้างมือบ่อยๆกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ฤดูฝนไม่ใช่แค่เปียกแต่เป็นช่วงเสี่ยงโรคติดเชื้อหลายระบบดังนั้นการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรณ์คอนบุรีครับนายกรัฐมนตรีรุยปราบโนมินีต่างชาติภูเก็ตเกาะพะงันสั่งสอบนายอำเภอฝ่ายปกครองใช้ปปงเช็คเส้นทางการเงินข้าราชการฝ่ายปกครองตำรวจเอาผิดทันทีหากพัวพันทุนสีเทาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอา

0: ชี
1: ภายหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามปัญหาโนมินีต่างชาติการรุกพื้นที่สาธารณะและการประกอบกิจการผิดกฎหมายในพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยในระหว่างการลงพื้นที่ดังกล่าวนายอนุทินได้เรียกนายอนุรชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเข้าพบเป็นการด่วนพร้อมสั่งการให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอและฝ่ายปกครองในพื้นที่ภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีว่าเหตุใดจึงปล่อยให้เกิดปัญหาโนมินีต่างชาติการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการกระทำที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ได้และนายกรัฐมนตรีได้พบเห็นการกระทำความผิดซึ่งหน้ารวมถึงได้รับข้อมูลร้องเรียนจากประชาชนว่ามีข้าราชการหลายระดับทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานอื่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือปล่อยปละละเลยต่อการกระทำความผิดดังกล่าวนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.อีกตำแหน่งใช้กลไกของปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้าราชการฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นกรณีพิเศษหากพบมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายโนมินีต่างชาติหรือมีการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้ดำเนินการทางกฎหมายและทางวินัยอย่างเด็ดขาดทันทีด้านทรัมป์เผยสีจิ้นผิงรับปากซื้อเครื่องบินโบอิ้ง200ลำพร้อมเสนอตัวช่วยคลี่คลายวิกฤตสงครามตะวันออกกลางสหรัฐอิหร่านหากสามารถมีบทบาทได
2: ้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยภายหลังการประชุมสุดยอดผู้นำจีนสหรัฐวันแรกวันนี้เมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ที่กรุงปักกิ่งว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้ตกลงสั่งซื้อเครื่องบินโดยสารจากบริษัทโบอิ้งจำนวน200ลำซึ่งทรัมป์ระบุว่าเป็นข้อตกลงสำคัญที่จะช่วยสร้างการจ้างงานจำนวนมากในสหรัฐเดิมทีบริษัทโบอิ้งคาดหวังยอดสั่งซื้อเพียง150ลำแต่ผู้นำจีนได้เพิ่มเป็น200ลำพร้อมย้ำว่าถือเป็นพันธสัญญาที่จีนจะเดินหน้าจะซื้อเครื่องบินจากบริษัทผู้ผลิตอากาศยานรายใหญ่ของสหรัฐต่อไปนอกจากประเด็นด้านเศรษฐกิจและการค้าแล้วผู้นำสหรัฐยังเปิดเผยว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เสนอตัวช่วยคลี่คลายความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านโดยเฉพาะกรณีสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกโดยทรัมป์ระบุว่าผู้นำจีนต้องการเห็นการบรรลุข้อตกลงสันติภาพและพร้อมให้ความช่วยเหลือหากสามารถมีบทบาทได้ขณะที่หลายฝ่ายมองว่าสหรัฐอาจหวังให้จีนใช้อิทธิพลกดดันอิหร่านให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหลังเส้นทางดังกล่าวถูกปิดโดยพริตินัยตั้งแต่เกิดสงครามเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฟันพรมนิรพงศ์รายงาน
1: ปิดท้ายกันที่ SOS เลยครับ
3: ทูคอร์ปอเรชั่นแจ้งเตือนระวังถูกหลอกการชวนรับจ้างเปิดซิมการ์ดขอประชาชนอย่าหลงเชื่อคำเชิญชวนโดยเด็ดขาดเพราะอาจสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลและเข้าข่ายผิดกฎหมายได้โดยผู้ว่าจ้างเสี่ยงจำคุกสูงสุด5ปีและปรับ 500,000 บาทส่วนผู้รับจ้างเสี่ยงจำคุกสูงสุด3ปีและปรับ 300,000 บาททั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ครับเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทาง

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ยุคสงครามข้าวยากหมากแพงขึ้นทุกอย่างแต่เงินเดือนเท่าเดิมเอาตัวรอดยังไงดีล่ะเนี่ยวันนี้มีวิธีมาแนะนำนะคะข้อแรกเลยค่ะต้องแยกของจำเป็นกับของที่อยากได้ก่อนจ่ายทุกครั้งถามตัวเองก่อนว่าจำเป็นจริงไหมเรื่องนี้จะช่วยให้เราตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เยอะเลยค่ะ 2. ตั้งงบรายสัปดาห์แบ่งเงินเป็นก้อนเล็กๆใช้ทีละอาทิตย์ไปจะคุมง่ายกว่าใช้ทีเดียวทั้งเดือนค่ะ 3. ลดคาเฟ่ลดเดลิเวอรี่ทำอาหารกินเองบ้างประหยัดได้วันละเป็นร้อยเลยนะคะและ4หัดใช้โปรโมชั่นให้เป็นค่ะส่วนลดคูปองจากแอปต่างๆถ้าใช้ถูกจังหวะก็ประหยัดได้เยอะข้อ5ตัดรายจ่ายแฝงค่ะเช่นพวก subscription ที่ไม่จำเป็นออกนะคะค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆบางทีถ้าเราตัดออกเยอะๆมันก็ช่วยประหยัดได้ค่ะสรุปว่าไม่จำเป็นจะต้องประหยัดทุกอย่างแค่ฉลาดใช้เงินให้มากขึ้นแค่นี้ก็เอาตัวรอดได้แล้วค่ะ
0: มัน forward extra well beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: เสิร์ชบราเธอร์คลินิกเชียงใหม
1: ่ศาลาล่างด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่

0: วปากผมสวยครบจบที่อนาสตาเซีย
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996

0: ไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดทำเนียบหารือร่วมระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชนภายใต้หัวข้อผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังช่วงเย็นวันนี้เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปด้วยกันสักครู่ประมาณติดตามรายละเอียดครับ
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
7: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
2: างสาวรัชดาธนาดีเรโคโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้เวลา17:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญกว่า35คนเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการร่วมหาแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้นางสาวรัชดายังได้กล่าวถึงงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังที่มีขึ้นในวันนี้ว่าเป็นครั้งแรกของรัฐบาลอนุทินเป้าหมายสำคัญเพื่อร่วมกับเอกชนเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปด้วยกันเพราะเอกชนเป็นส่วนสำคัญทำให้เป้าหมายทางเศรษฐกิจบรรลุผลได้และยังเป็นเวทีที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟังเองเป็นเครื่องยืนยันว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาครัฐกับภาคเอกชนต้องไปด้วยกันรวมถึงการขับเคลื่อนงานทุกด้านรัฐต้องรับฟังเสียงทุกภาคส่วนโดยรัฐบาลจะอธิบายตอบทุกข้อสงสัยแต่หลักๆคือการรับฟังผู้ประกอบการว่ามีข้อกังวลหรือต้องการรับการสนับสนุนอะไรจากรัฐบาลเพิ่มเติมเพื่อจะนำไปปรับใช้กำหนดเป็นแนวนโยบายต่อไปต่อกันที่ภาคเอกชนและกกร.หารือรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาคอร์รัปชันหวังยกระดับมาตรฐานประเทศสู่การเป็นสมาชิก OECD ชี้หากไม่เร่งแก้ไขอาจกระทบขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาวภาคเอกชนนำโดยสภาหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและเครือข่ายซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเข้าหารือกับรัฐบาลเสนอแนวทางเร่งแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถูกมองว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยระบุว่าไทยจำเป็นต้องยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสอย่างจริงจังโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศกำลังผลักดันการเข้าเป็นสมาชิกOECD พร้อมเตือนว่าหากยังไม่สามารถแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นและอันดับการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้านนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมสนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้าต่อต้านการทุจริตควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจดูแลกลุ่มเปราะบางและลดอุปสรรคด้านการลงทุนโดยภาคเอกชนย้ำพร้อมร่วมมือกับภาครัฐเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและโปร่งใสต่อไปปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา18:20 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา5:28 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา18:51 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา5:50 น.จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา18:37 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา6:09 น.และที่หน้ากอง องบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:37 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:51 นทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลแล้วกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้อีกครั้งในต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: ไปกับการนอนโรงพยาบาลเพียงแค่ไม่กี่คืนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการมีประกันสุขภาพที่มีสวัสดิการแบบเหมาจ่ายไม่ใช่การจ่ายทิ้งแต่มันคือการ transfer risk ครับหรือการโอนความเสี่ยงไปให้กับบริษัทประกันเพื่อปกป้องเงินเก็บในพอร์ตลงทุนของคุณให้ปลอดภัยที่สุดครับดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไขประกันที่มากขึ้นเยอะแยะมากมายและก็มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามประกันสุขภาพยังถือเป็นสิ่งจำเป็นและถือเป็นการลงทุนในสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ
1: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี่
2: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
3: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชว์ยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
4: ไม่มั่นใจเลยหน้าโซมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้า

0: flashlight.
1: Month forward extra. 88. 88.

0: with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
5: Yay!
4: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
6: กลิ่นของความฝันที่ถูกสร้างตามแบบที่ถูกใจกลิ่นของความเป็นมืออาชีพที่บริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานกลิ่นอายของงานสถาปัตย์ที่ควบคุมงานโดยสถาปนิกกลิ่นอายอาร์คิเทคเป็นมากกว่าบริษัทรับเหมาเราคือนักบริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานตรงตามแบบที่คุณต้องการและยังคงไว้ซึ่งเส้นสายในงานออกแบบคิดสร้างบ้านคิดถึงกลิ่นอายอาร์คิเทค Facebook กลิ่นอายอาร์คิเทค
7: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
8: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: 0242-88-88
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซีน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซีนสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสกาเดช
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

0: ญาณต่อไปนี้เป็นเวลา17:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกองทัพภาคที่2เผยความสำเร็จส่งตัวลุงยอดกลับไทยผ่านกลไก RBC ไทยกัมพูชาสะท้อนความร่วมมือที่ดีช่วยลดความตึงเครียดชายแดนสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9 ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3 หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: พลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ฝ่ายไทยนำคณะฝ่ายไทยรับตัวนายโยชน์สายน้อยหรือลุงโยชน์กลับเข้าสู่ประเทศไทยที่บริเวณด่านช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษในช่วงสายวันนี้หลังฝ่ายกัมพูชาอนุมัติให้ส่งตัวกลับประเทศอย่างเป็นทางการซึ่งการประสานงานดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อวันที่14 พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการกองกำลังป้องกันชายแดนที่4ในฐานะประธาน RBC ฝ่ายกัมพูชาได้ติดต่อมายังกองทัพภาคที่2เพื่อหารือแนวทางการส่งตัวนายโยชน์กลับประเทศไทยหลังจากก่อนหน้านี้ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนที่4ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยและประสานผ่านกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาจนในเวลา11 นาฬิกาของวันนี้ฝ่ายกัมพูชาได้ส่งมอบตัวนายโยชน์ให้แก่พลตรีกัมปนาทที่ด่านช่องสงำท่ามกลางการดูแลของเจ้าหน้าที่ทั้ง2 ฝ่ายอย่างใกล้ชิดจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่านายโยชน์มีสุขภาพแข็งแรงดีไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดทั้งนี้ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมืออันดีระหว่างไทยและกัมพูชาภายใต้กลไก RBC ในการแก้ไขปัญหาด้านมนุษยธรรมและความมั่นคงตามแนวชายแดนร่วมกันโดยกองทัพภาคที่2และกองกำลังสุรนารีได้เร่งติดตามและผลักดันการประสานงานอย่างใกล้ชิดจนการส่งตัวเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมมองว่าเป็นสัญญาณบวกที่ช่วยลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้ในระดับหนึ่งปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลทำให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนพื้นที่นรขอภาคเหนือนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางอันหนึ่งในช่วงวันที่16 ถึง 21 พฤษภาคม 69ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับปรากฏหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอทำให้พื้นที่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นอีกขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงวันดังกล่าวพยากรณ์อากาศในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตห่างฝั่ง4 ฟุต ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: with man.
1: Mum Forward Extra. Happy Family Time.
2: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรนอนกรนเสียงดังอันตรายหรือไม่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรการนอนกรนไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหากกรนดังสะดุ้งตื่นหายใจสะดุดหรือรู้สึกง่วงมากในตอนกลางวันและต้องใช้วิธีอาศัยการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชากาแฟหรือต้องกินขนมหวานเพื่อให้คลายง่วงตลอดนั้นแสดงให้เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ obstructive sleep apnea ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและสมองเสื่อมในอนาคตได้แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นได้แก่การควบคุมน้ำหนักและการพยายามลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนนอนปรับท่าเป็นนอนตะแคงและดูแลสุขภาพทางเดินหายใจหากอาการยังคงอยู่ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจำไว้ว่าการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะ
1: Mum Forward Extra Happy Family Time
2: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา18นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคาดการภาพรวมของฤดูฝนปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ดาชี
1: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็นโฮลิสติกเฟรชมีทที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
5: Greater Carbon 2สีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
6: างสาวสุกัญญานียบินชาอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันนี้15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแต่ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูจึงทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศบางพื้นที่จะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้อีกระยะหนึ่งสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ช่วงต้นฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนและช่วงปลายฤดูฝนระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยส่วนช่วงกลางฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมปริมาณการกระจายของฝนใกล้เคียงกับค่าปกติโดยระยะนี้จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนจะลดลงและเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงอาจทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในบางแห่งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานนอกจากนี้ยังคาดการณ์ว่าช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนจะทำให้ฝนตกชุกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกทั้งจะมีพายุหมุนเขตร้อน 1-2 ลูกเข้ามาจึงขอให้ประชาชนระวังเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นโดยระหว่างการเข้าสู่ฤดูฝนกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนโดยเฉพาะในระยะนี้ที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กับ SOS Alert ครับ
7: กรมทางหลวงเตือนภัยระวังมิจฉาชีพส่ง SMS แจ้งเตือนว่ามียอดค้างชำระ M-Flow หากไม่จ่ายภายในวันนี้จะถูกปรับ10เท่าหรือระบบตรวจสอบพบการค้างชำระรบกวนชำระผ่านลิงก์รวมถึงบัญชี M-Flow ของท่านมีปัญหาโปรดยืนยันตัวตนหากเจอในลักษณะดังกล่าวให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพไม่ควรกรอกข้อมูลใดๆทั้งสิ้นหรือติดตั้งแอปพลิเคชันผ่านลิงก์โดยเด็ดขาดทั้งนี้สามารถเช็คข้อมูลยอดค้างชำระหรือติดต่อได้ที่เว็บไซต์ mflowthai.com หรือแอปพลิเคชัน mflow ที่ติดตั้งจาก App Store หรือ Play Store เท่านั้นหากถูกหลอกสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน AOC 1441ทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทาง

ียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

สำหรับวันนี้วันศุกร์เป็นวันศุกร์ที่ดีของคุณหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ายังเป็นวันที่เหนื่อยล้าขอให้เสาร์อาทิตย์นี้เติมเต็มให้ดียิ่งขึ้นละกันนะครับ Better Days ครับรอคุณอยู่เนาะกับเพลงนี้จบไป Naked Featuring กับ May Muller ด้วยสวัสดีทักทายกันนะครับกับวันศุกร์ที่15พฤษภาคมครับวันนี้วันเริ่มต้นหน้าฝนยังเป็นทางการของประเทศไทยอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตนะครับในช่วงเย็นนะส่งคุณเดินทางกลับบ้านไปด้วยกันกับเพลงสากลดีๆที่นี่ Man Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect อยากฟังเพลงอะไรบอกได้นะฮะรถติดหรือเปล่าบ่นอะไรยังไงส่งข้อความได้ทาง LINE @Man Forward พิมพ์แค่88แล้วก็เว้นวรรคตามด้วยข้อความได้เลยเอาล่ะตอนนี้มาพาคุณย้อนกลับไปในช่วงปลายยุค90ต้น2000แล้วกันนะครับกับเป็นเขาเรียกว่าสาวสวยเสียงดีอีกหนึ่งคนแมนดี้มัวร์ครับและนี่คือ I Wanna Be With You ที่คุณคิดถึงนะครับ

0: ำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันผ่านทาง LINE Official นะครับ @manforward นะครับเข้าไปลงทะเบียนในครั้งแรกแล้วก็สามารถจะขอเพลงลุ้นรางวัลติดตามข้อมูลดีๆได้จากทาง manforward ด้วยรวมถึง manforward extra ด้วยนะครับแล้วลงทะเบียนครั้งเดียวไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำแล้วและตอนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์กันบ้างครับโอกาดะอิซากายะครับเขามีซุปปลาหมึกน้ำดำสไตล์ญี่ปุ่นนะครับหอมเข้มข้นรสชาติเข้มข้นด้วยมูลค่า270บาทวันนี้มีมาแจกคุณผู้ฟังชาวมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้านะครับเป็น e-voucher เลยใครอยากจะได้นะครับพิมพ์88เลข88นะเว้นวรรคตามด้วยโอกาดะอิซากายะเท่านี้เองครับส่งมาที่ line @manforward นะครับแล้วให้ไปอิ่มอร่อยกันได้เลยกับเมนูนี้นะฮะเอารีบส่งมาช่วงมื้อเย็นๆแบบนี้ด้วยน่าจะเริ่มหิวกันแล้วนะครับร่วมสนุกกันได้เลยตอนนี้ที่ Man Forward Extra ครับ
1: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ถึงแม้ว่าซีรีส์ล่าหยกจะจบไปสักพักนึงแล้วนะคะแต่ถ้าใครยัง move on

0: เรื่องสุดท้ายนะคะเป็นผู้กำกับคนเดียวกันนั่นก็คืออีเจิงค่ะเรื่อง Love Between Fairy and Devil นะคะใครที่ชอบงานภาพสวยๆความรักจากศัตรูแล้วก็คลั่งรักในแบบพีคๆอินได้ไม่แพ้ล่าหยกต้องจัดค่ะ3เรื่องนี้ห้ามพลาดค่ะ
1: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
1: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: เดี๋ยวจะต้องให้ทุกคนนะครับไปฟังรายการจากทางสถานีตอนทุ่มถึงทุ่มครึ่งแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะฟังเพลงกันต่อเนี่ยคลิกมาฟังได้เลยนะฮะผ่าน live.moneyforwardextra.com นะครับแล้วเดี๋ยวเจเปิดเพลงให้ฟังต่อโอ้ยคิดถึงเพลงนี้นะเนี่ย Good Thing งั้นจาก Seth Featuring กับ Kelani นะครับเดี๋ยวรอฟังได้เลยThe Subway นะครับงานจาก Chaperone ครับ รวมถึง Swim จาก BTS ด้วยและอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งมาที่ Line @moneyforward ได้นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Moneyforward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Moneyforward Extra

0: ธนากุล Development Group
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: มาที่ Facebook
1: The Palm Garden
2: เปิดเบอร์ใหม่แบบเติมเงินกับซิมไมคุ้มยังไงอ่ะ
3: จ่ายน้อยแค่ร้อยเดียวก็เล่นเน็ตได้เพลงมาจะ call chat post up เต้นตัดหรือปัดไทยก็คุ้มแบบ
2: Oh my gosh
3: เปิดเบอร์ใหม่แล้วเลือกแพ็กเน็ตไม่อั้นหรือเน็ตแรงก็คุ้มทุกโปร
2: Oh my god
3: คลิกเลย

0: นี้คลิกมาที่ Facebook ตะปามกาเด
1: นฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: นับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา19:00 น.
2: Music the moves the city forward.

ฮอตเกิร์ลบัมเมอร์นะครับงานจากแบล็คแบร์นะครับที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์นะครับยังอยู่ด้วยกันกับเจภัสสวัสดแล้วก็วันนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ามีข่าวที่โอ้ยหลายๆคนประหลาดใจนะแล้วก็เซอร์ไพรส์มากนะครับแต่ก็เป็นข่าวดีนะสำหรับการปล่อยอัลบั้มนะครับของ Drake ฮะเขาจะปล่อยอัลบั้มใหม่ของเขาในคืนนี้เวลาเที่ยงคืนตามเวลาสหรัฐนะฮะก็คือน่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้าแล้วปะเออแต่ความแปลกก็คือเธอปล่อยถึง

0: เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับเจพัสวัตรนะครับในชั่วโมงหน้าที่มัน Forward Extra FM 88นะครับรวมถึงเพลงที่คุณช่วยกันเลือกช่วยกันขอกันมาด้วยคิสมีงานจากแมจิกรออยู่นะครับแม่นานี้นะฮะโอลิเวียดีนครับแล้วก็มีซัมเบอร์ด้วยกับโฮมเรเกอร์อยากฟังเพลงอะไรนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งมาที่ LINE @manforward ครับแล้วก็ฟังออนไลน์ได้ live.manforwardextra.com
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Manforward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Manforward Extra 88

ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร

0: ญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมสะอาดครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพความว่าในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญและในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดังประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานประชุมมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์พร้อมพระราชทานพระราชวโรกาสให้เกษตรกรจันทบุรีเข้าเฝ้าวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ซึ่งมีระเบียบวาระต่างๆเช่นการดำเนินงานของสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ความคืบหน้าการให้บริการผู้ป่วยและจำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายป้องกันโรคไตเรื้อรังความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีพุทธศักราช2569และการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานมูลนิธิมีการดำเนินงานโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรจากการดำเนินงานหากมุ่งมั่นดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนชาวไทยเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2555เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคไตที่ให้บริการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาโรคไตอย่างครบวงจรรวมทั้งโรคที่เกี่ยวข้องเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงจากนั้นในช่วงเย็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตร
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลแล้วกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้อีกครั้งในต้นชั่วโมงหน้าครับ

macamkan. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com. คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับเจพัสวัตนะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะครับอย่างที่ฟังกันมาแล้วก็ติดตามกันมานะครับเราก็จะมีเรื่องของการร่วมสนุกนะครับในการช่วงชิงของรางวัลกันด้วยแต่บอกเผื่อใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเวลาร่วมสนุกนี้ต้องยังไงบ้างนะครับเอาให้ครบจบกระบวนความแล้วกันอยากให้ทุกคนที่ฟังกันอยู่เนี่ยมาเป็นเพื่อนกันผ่านทาง LINE Official ของ LINE @manforward นะครับคุณเข้าไปเสิร์ชหาเพื่อนได้เลย @manforward ติดกันหมดแล้วก็จะมีปุ่มลงทะเบียนใน LINE นะครับคุณก็ลงทะเบียนก่อนเพียงครั้งเดียวครั้งแรกเท่านั้นหลังจากนั้นนะครับคุณก็จะขอเพลงหรือว่าลุ้นของรางวัลติดตามข้อมูลดีๆได้เลยโดยการพิมพ์88นะครับเป็นตัวเลขของคลื่นเราก่อนนะเว้นวรรคตามด้วยข้อความตามด้วยการร่วมสนุกทุกอย่างลงทะเบียนครั้งแรกครั้งเดียวไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำด้วยนะครับลองเลยใครยังไม่เคยลงทะเบียนกันแล้วก็ขอเพลงกันมาได้ตอนนี้ฟังงานนี้กันนะครับ Holy Humber Stone กับ To Love Somebody ครับ

0: จ๊จะกลับมาใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับเสาร์อาทิตย์เจอกันแค่ช่วงกลางวันนะฮะที่มัน Forward Extra FM 88วันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวยังไงฟังเพลงกันต่อแบบยาวๆไปเลยนะครับมี Ava Max Alex Warren กับ Eternity นะครับแล้วก็มี Sabrina Carpenter ด้วยอยากฟังเพลงอะไรก็เดี๋ยวตามรอฟังได้เลยที่มัน Forward Extra นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Sun Forward Extra Smart Money
1: ไม่ใช้ AI ทำงานเท่ากับขาดทุนในชีวิตแล้วจริงหรือเปล่าครับ World Economic Forum ครับเขาบอกว่า AI ไม่ได้มาแย่งงานของเราทั้งหมดนะครับแต่จะมาขยายขีดความสามารถของคนที่ใช้มันเป็นฮะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ AI ช่วยทำงานจะมีผลิตภาพที่สูงขึ้นถึง 40% เลยทีเดียวนะครับคุณสามารถสร้างรายได้เสริมจากทักษะนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างทำ Prompt Engineering นะครับหรือว่าการสร้างเนื้อหาด้วย AI ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในเวลานี้นะครับหรือแม้กระทั่งหากคุณมีงานประจำอยู่หรือธุรกิจประจำอยู่นะครับ

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่าม
1: ั่นส

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ไปนี้เป็นเวลา 21:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับสาธารณสุขยกระดับเฝ้าระวังและทันตาเตรียมประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายระดับที่14พร้อมคุมเข้มรายงานผู้ป่วยภายใน3ชั่วโมงกักตัวกลุ่มเสี่ยง42วันขณะที่กรมควบคุมโรคพบความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าใน4จังหวัดภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมวางแผนป้องกันเตือนประชาชนฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงทุกปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
7: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
2: ายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขเตรียมยกระดับโรคติดเชื้อไวรัสทันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558หลังคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเพิ่มอำนาจในการเฝ้าระวังป้องกันและการควบคุมโรคอย่างเข้มงวดโดยโรคติดต่อเชื้อไวรัสทันตาเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงบางสายพันธุ์สามารถแพร่จากคนสู่คนได้และทั่วโลกกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดโดยอาการสำคัญได้แก่ไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อคลื่นไส้อาเจียนหรือถ่ายเหลวและในรายรุนแรงอาจเกิดปอดอักเสบหายใจล้มเหลวไตวายเฉียบพลันและเสียชีวิตได้ทั้งนี้หากพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคจะต้องรายงานภายใน3ชั่วโมงและลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมภายใน12ชั่วโมงขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องกักตัว42วันนับจากวันสัมผัสผู้ป่วยครั้งสุดท้ายพร้อมติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังที่ด่านเข้าออกประเทศพัฒนาระบบทางห้องปฏิบัติการจัดทำแนวทางป้องกันผู้ป่วยและโรงพยาบาลทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และขอให้ประชาชนที่มีประวัติสัมผัสสัตว์พันธุ์แท้หรือเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงหากมีไข้สูงหรือหายใจลำบากให้รีบพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่อไปต่อกันที่กรมควบคุมโรคพบความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าใน4จังหวัดภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมวางแผนป้องกันเตือนประชาชนฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงทุกปีสัตวแพทย์หญิงสาวพักหินจ้อยนายสัตวแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในช่วง4เดือนที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเกือบเท่าทั้งปีของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน7รายในปีที่แล้วสาเหตุหลักคือการมีเชื้อวนเวียนอยู่ในพื้นที่ทำให้เกิดโรคซ้ำซากจากรายงานข้อมูลการแพร่ระบาดในปีนี้พบในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอุบลราชธานีตากและระยองซึ่งได้แจ้งไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนป้องกันรวมถึงจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดในปีก่อนด้วยได้แก่จังหวัดชลบุรีศรีสะเกษฉะเชิงเทรานครราชสีมาและระยองเพื่อเฝ้าระวังโรคจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะสุนัขแมวและสัตว์เลี้ยงที่ชอบอยู่ใกล้ชิดมนุษย์มากที่สุดทั้งนี้ขอย้ำเตือนประชาชนมันตรวจสอบฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอทุกปีหากถูกสัตว์กัดหรือข่วนต้องรีบล้างแผลทำความสะอาดใส่ยาฆ่าเชื้อและพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงหากสัตว์ไม่มีเจ้าของต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้วยปิดท้ายข่าววันนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับบริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชันเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซ็ตสะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็ก4รับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเรา

0: แม่ปิ่ง
1: นกบวงนกเป็นนกบวงนกนกบวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ไลน์แอดแม่ปิง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: เลือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com หมุยคำเปิ้นมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
1: ้อ๋อยัง

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: มาติดตามรับฟังข่าวตัวชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กับทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับรัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคเช่าซื้อรถลีสซิ่งดูแลดอกเบี้ยค่าบริการสร้างระบบสินเชื่อที่เป็นธรรมและยั่งยืนมีผล1มิถุนายนนี้ด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนะนำประชาชนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปไม่ควรดูแค่ราคาแต่ต้องดูมาตรฐานความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปาก

0: แฟนตาซี
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศทปท.ที่ 55/2568 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจเช่าซื้อและให้การเช่าแบบลิสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จะมีผลบังคับใช้ในส่วนสำคัญตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยมีเป้าหมายให้การซื้อขายและเช่ามีความรับผิดชอบโปร่งใสเป็นธรรมมากขึ้นครอบคลุมทั้งสถาบันการเงินบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินโดยสาระสำคัญได้กำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บดอกเบี้ยค่าบริการเบี้ยปรับและค่าใช้จ่ายให้สมเหตุสมผลไม่ซ้ำซ้อนไม่เอาเปรียบลูกค้าและผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องชัดเจนและเป็นปัจจุบันให้ประชาชนเข้าใจภาระค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจทำสัญญานอกจากนี้การคำนวณค่าบริการและดอกเบี้ยปรับอย่างเป็นธรรมคืนค่าบริการตามสัดส่วนกรณีลูกค้ายกเลิกบริการก่อนครบกำหนดดูแลลูกหนี้ที่มีปัญหาชำระหนี้กำหนดแนวทางด้านการโฆษณาและการให้ข้อมูลที่ต้องไม่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดนางสาวลลิดากล่าวอีกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดภาระประชาชนควบคู่กับการสร้างระบบสินเชื่อที่เป็นธรรมและยั่งยืนมาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองมากขึ้นลดปัญหาการได้เก็บค่าใช้จ่ายที่ไม่ชัดเจนและทำธุรกิจการเช่าซื้อลิสซิ่งดำเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อกันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนะนำประชาชนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปไม่ควรดูแค่ราคาแต่ต้องดูมาตรฐานความปลอดภัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA แนะนำประชาชนที่สนใจติดตั้งโซล่ารูฟท็อปขอให้ตรวจสอบข้อมูลการติดตั้งอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเลือกและควรศึกษาการออกแบบระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานทั้งแผงโซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์สายไฟหัวต่อสายไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและโครงสร้างยึดแผงรวมถึงควรติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีเอกสารรับรองทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใกล้บ้านหรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายข่าววันนี้กันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ปะทะเชลซีศึก FA คัพอังกฤษรอบชิงชนะเลิศโมโน29ถ่ายทอดสดคืนวันพรุ่งนี้เวลา 21:00 น.ฟุตบอลถ้วยรายการเก่าแก่ที่สุดในโลก FA คัพอังกฤษรอบชิงชนะเลิศเตรียมระเบิดศึกบิ๊กแมตช์ระหว่างสิงห์บลูเชลซีพบกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเกมนัดนี้ได้รับความสนใจจากแฟนบอลทั่วโลกหลังจากทั้ง2ทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกของอังกฤษต้องการคว้าแชมป์เพื่อปิดฉากฤดูกาลอย่างสมบูรณ์แบบท่ามกลางการจับตาถึงแท็กติกและชั้นเชิงของทั้งสองฝ่ายที่คาดว่าจะเปิดเกมสู้กันอย่างสูสีตั้งแต่นาทีแรกโดยแฟนบอลชาวไทยสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางโมโน29ในคืนวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนี้เริ่มแข่งขันเวลา 21:00 น.เป็นต้นไปและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: ใหม่ G7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอวาด้าแอนด์เจคูริชเชียงใหม่โทร053-242-888
1: Wintree City Resort เราพร้อมให้บริการค่ะWintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้มีมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพัก

กว่า44ปีหยกอินเตอร์เทรดเริ่มต้นจากโรงงานเบเกอรี่ด้วยความรักในสิ่งที่ทำวันนี้เราเติบโตเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่และคาเฟ่ที่ผู้ประกอบการไว้วางใจเรายังคงไม่ลืมจุดเริ่มต้นและพร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณด้วยวัตถุดิบดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้สร้างสรรค์เมนูที่ยอดเยี่ยมอย่างมืออาชีพหยกอินเตอร์เทรดที่เดียวครบตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่ส่งด่วนถึงที่โทร0532 48

music.

0: and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: สร้างแบรนด์ยุคใหม่แค่มี AI ก็พอแล้วมั้ง
2: ไม่ได้ไม่ได
3: ้ยอดขายที่ฝันกำไรก้อนโตจะฝากอนาคตทั้งหมดไว้กับ AI จริงๆหรอ
4: เฮียคิดมาค่อยเก่งอะทันยังไงอะ
3: ไม่ต้องห่วงเฮียเราบรรจงคิดให้ที่นี่จ่ายเงินแล้วบรรจงคิดคิดให้คุ้มแน่นอนบรรจงคิดเราคือแบรนด์ครีเอทีฟคอนซัลท์เราวิเคราะห์วางกลยุทธ์ทุกกระบวนการบรรจงคิดให้ด้วยใจไม่ใช่ AI พร้อมเริ่มธุรกิจทันทีบรรจงคิดพลิกเกมธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ Facebook บรรจงคิด
1: AI ก็คือ AI
5: ก้าวแรกของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่มั้ยที่ดร.จุนคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียที่ไม่ต้องกินยาและทายา
6: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ดร.จุนคลินิก
7: เปิดเทอมนี้ต้องมีเอเซอร์

มกลิ่นของความฝันที่ถูกสร้างตามแบบที่ถูกใจกลิ่นของความเป็นมืออาชีพที่บริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานกลิ่นอายของงานสถาปัตย์ที่ควบคุมงานโดยสถาปนิกกลิ่นอายอาร์คิเทคเป็นมากกว่าบริษัทรับเหมาเราคือนักบริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานตรงตามแบบที่คุณต้องการและยังคงไว้ซึ่งเส้นสายในงานออกแบบคิดสร้างบ้านคิดถึงกลิ่นอายอาร์คิเทค Facebook กลิ่นอายอาร์คิเทค

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: เซิร์ชบราเธอร์คลินิกเชียงใหม
1: ่สาราลากด้วยสายเข้าเขตทอดมาแล้วครับรถขวารถซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้ย
3: ไม่รู้เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริ

0: 9.9
1: เดี๋ยวนี้อะไรก็แพง
2: น้ำมันก็ขึ้นราคา
3: จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่
4: ต้องคิดแล้ว
5: คิดอีก
6: งั้นมานี่เลย
7: ไฮเออร์เอ็กซ์โป
6: การันตียอดขายอันดับหนึ่งของโลก
7: แต่ราคาดีเกินคาด
6: ร้อนนี
7: ้ไม่ต้องรอทะลุ43องศาม
6: ีเพียง890บาทก็ถอยแอร์อินเวอร์เตอร์ได้
7: มีระบบล้างตัวเอง
6: สั่งงานผ่าน Wi-Fi
7: แล้วราคาไม่ถึงหมื่น
1: เครื่องซักผ้าถังใหญ่
8: ผ่อนรายเดือนเริ่ม500นิด
1: ๆตู้อาหารเยอะแค่ไหนก็ยังสดใหม่ตู้เย็นไซส์ใหญ
8: ่ดาวเริ่มไม่ถึงพัน
1: เครื่องเก่าแลกใหม่ที่สูงสุดถึง 2,000
6: ซื้อคู่ยิ่งคุ้ม QLED TV 120 เฮิรตซ์คู่ PlayStation 5 เหลือแค่ 20,000 กว่าตอบโจทย์ขนาดนี้ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
9: ไอ้น้องจะซื้อปูนเหล็กอิฐสีซื้อที่ไหน
10: ต้องมา

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits There's been some change

าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra.
1: อุ้ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
2: ้อ๋อยังยัง

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Hit after hit Zero skips All energy Mum Forward Extra

ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: และทราย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Turn on Tune in And turn up the hits Mumford Extra Music

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อุ้ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
2: ้อ๋อยัง

0: ี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Feel the vibe And let the music take the lead Mum Forward Extra Music non-stop

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: มแอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com

0: Facebook เฮือนอุ้ยผัด
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic
2: อยากให้ทุกเมนูขายดี
3: ต้องโก
4: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
3: ต้องโก
5: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
3: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่

ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: เตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาท
2: เปิดเทอมนี้ต้องมี iPhone เครื่องใหม่
3: รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพัน
2: ดาวเริ่มแค่ 4,990
3: จะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัด
2: เซลฟี่ก็เป๊ะ
3: เก็บครบทุกรายละเอียด
2: รายเดือนเริ่มแค่990เท่านั้น
1: ค่าไฟแพงแบบนี้
4: มาใช้โซลาร์เซลล์

0: มาที่ Facebook The Palm
1: Garden สลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โหเฮ้เฮ้ไม่รู้ไม่รู
2: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่